0: དེ མིན དུ སལ མེ ད ཉེ དེ དུ ཅལ ལག པ རེ དུ ལག པ ཆེན དུ དུ བེ ཅི བུ ད ཐུ བུ ཡོ བེ ན བ ཆུང གབ དེ དུ ཉེ ན ལོ ལ པ ལེ ཡོ རེ སམ ཆེ ན བ སྟ མེ
1: ཤ ཁེ ཁེ ཡོ བེ དུ བེ ད ཧང གོ ལ ཤ ཁེ ག བུ ཡོ བེ
0: ཉེ ཅལ མེ པ ག བུ ཡོ མེ ལབ ཤེ མ སུང
1: ཤ ཁེ ཉེ ཆ བ ལེ ཁ དུ གེ ཤོ
0: ཨ ག ལུ ཅེ ད
1: ཅེ ད ཨེ ཅེ ན ཤ ཁེ ལུ ཕིང ཝ ཤེ ཡོ བེ
0: Liu Ping, Tian Ka Xie Tu Niu, Zhi Bi Xun Mie, Ca Ba Gan La, Mo Ra Ba Zai Ge Sei Bi Si Ge.
1: Ke Zhe Suo Xin Jiu.
0: Du Zong Ji Ga, Mi Mang Gu Qie, Sui Wo Zui Qian Mie Ting Min Du.
1: Yi Mei Piao Piao.
0: A.
1: Di Ra, Qin Zhe Gan Ge Ming Zhi Ba.
0: Yi Si Ri.
1: Ke Du Yin Da Ming, Lian Ge Shu.
0: Ri.
1: ちゅちゅべらげちさす。たぐけんげげちちろ。ついじ。しゃげとぜこそしべ。じゅんじしぐひべ。しんぐゆ。ちゃなたたしゃしびしどえ。しぎ、ましゅしぎ。しべじごじごましし。てりちむじがら。しゃげにちわれんちゃぼよくした。てじちんひな。しねちんかんききゅしてんごぜしゅかせとうしら。ねちゅごましぐし。レス。にげちゃんごしえい。
0: 前的上街清沙，沙马来西亚驻地加拉卡的居民继续的。俺从马六平街，俺姑爷他们打对面托尼的这司机。伊娘俺马来西亚来不得个，托尼看的托尼也蛮多。俺家拉人家开运过去。
1: 我的对了，兄弟别上了给是车的，上街加拉的走，托尼去过去那边看的一把。
0: 六平，俺从没要学伊。
1: มารังแกงาร้องมึงกูชิญอยู่มึงเนี่ยเช่นนะเนี่ยมารังยิ่งตัวเฉยจีเมียอีเนี่ยทันเดเดเจเชตัวงามาเสียรังเสียริษยาที่ชิบิลาเนี่ยตัวตาเกี่ยมลิชิบิลาตั้งทุลเดียนะมาเลเซียเลยเนี่ยตัวตาเกี่ยชิโลเลคลาสกับจุดีอย่างนั้นมารังมาเตะเบกเกอร์เลยมีตัวเจ้าข้าข้าสบายตัวเบต้าฮังกัวนั่งรู้เนี่ยตัวตาเกี่ยฮามาฮอยเบเนี่ยชิวเลยตัวเจ้ารูเบียฮังกัวตาตัวเบียเกี่ยนั้นทุกขี้ยมสิ
2: 最近，上个月的，你最近就是提这些嘛事？
1: 是，大个是，俺拿了土在月白看的新棉，俺们过过大些。我过去去，他不白，路程正西也吃完东西，也是提啥？他现在这就白了。
2: 听不着的一个，你多疼爱他，帮他，我多让着接，兄弟白，帮他对了呢。
1: 这就白了，俺爸的卡些东西是我收起，接的新棉，六平点啥，我先去对怎么？ མོ རང ཉེ ཆེ དུང ཁེ གེན ཆེ ལོ སེ གམ ཆུ ན ཉེ ཉེ བེ ཁ བ ཁེ ཅིང ཕུ ནང ཐུ ཧེ
2: དེ ནེ ཅིག རེ
1: ཁ བ ཅིང ཕུ ནང ཁེ པ རེ ཐེ ཚུ ལེའོ ཕིན དང ཆིན ཆེ གེན ཆེ ཤེ ཉེ ཡི མེ ཕ્યો ཕ્યો སི ཉེ དེ དག དག ཤུ ཇོ ཆེ མ ཚུ ཅིང རེ ཤ્યા ཆིན རེ ལེའོ ཕིན དང ཡི མེ ཕ્યો ཕ્યો གེ གེན ཆེ དེ ཐོ ན ན ཤོ Da wa ni be ci ju xi ning xie chu zui ju gu tang ga meng ge zhen ge sun tuo yi mei piao piao ge a jia han guo ni ma lai xi ya le ki yu ma suo de dian ga bu yu tin zhe pang la le xia da wa ni be ci ju yi ning xie chu zui gu da ga meng sun suo ni le yi mei piao piao ge a jia ma be le ge zhu cha ke dui wu gu ga si le xia da wa ni be ci ju yi ning xie chu zui ju yong tang ga meng xi xi xi chu le liu ping ge jin wo yu zhang ke wo zi na le gu cha dui a si le xia 俺最最近去我家前边东转西都转转，刘平杰让大家先采别几个去最近那了，让了我最难了，我们去送去过下。这句白了，伢俺去快点前边拖大大，刘平杰去前边西都吃上顿酒肉是难的休息。
2: 这个人，这句白了。
1: 熊都别清晨刚端脚的，一面飘飘的，刘平给清晨当头吃啥人民多。年头大，谁拿给啥？谁不参谋长不马些？你只有马些，一年熊都别清晨你多了，偏头别帮大连马对吧？各自些，手脚起码偏头别帮大别些。你清宽去去些，他说几个手机停时了，你头都写着清洁，浪起来，也不是。
2: 他现在是他在哪？他在车上。 严肃点，其中模特听不出所以。